ไว้ฟังกำคับเก่าจ้อม12เจียงในกำคับคับว่ามึง12ปันนาเจียงหงเป็นเวียงเก่าจือนี่มึงไก่ป่าหวันเก่าจ้อม12เจียงอยู่ในเวียงเจียงหงหนึ่งนี่เป็นจ้อมโม่สองนี่เป็นจ้อมต่องสามนี่จ้องคองจ้อมเทียดจ้อมเจียนเลียจ้อมกำจ้อมซังจ้อมซิงจ้อมเลียหนองเหยอันนี้จริงว่ามีเก่าจ้อม

根本阳性。พี่น้องเขาตั้งไหนตัวอยู่ที่อยู่ข้าซาอยู่ล่าหิ่งปอกเลยเขาอ่อนกันมาถ่อมเสียงข้ามหวานอันเป็นนังเสียงชิมห้องนั้นหวังเหอะพี่น้องเขาตั้งหลายเช็คถ่อมเสียงฮับถ่อมข้ามันห้องว่าเบิ้งไตห่างดี

0: ันจิมไก่ตั้งหลายถ่อมเจ้าไหลเป็นสิ่งข้ามหวานโอดีถ่อมอันเป็นนั่งฉันจิมห้องนั้นของโปรบอกไลปั่นเมียเนาสู่ต้องเออพี่น้องเขาตั้งหลายอยู่ดีจิ้นหวานขึ้นใจเหม่อสง
1: 云南先生 boys 马空是八大，中破噶天先生 boy 阿噶爱。
2: 云南先生 boys 马空是八大，中破噶天先生 boy 阿噶爱。

0: 先是会是拉冲是不拉的正破嘎了芒果这么大拉嘎是嘎么大拉哎靠不上上你看不上俺们你哎过做人哎你的浪那是嘎是不会电他没有蒙等是碰巴地铁因那那没有啥是过蒙正上你来哇塞电那么可么都不浪他米克芒荣瑞中是滚那阿米沙米克芒个家战增卡若战瓦爱蓝佩突袭上卡瓦爱电电冰雨爱冒昧尼帮丹那专门丹拉嘎亚双南爱诺志冠那开丹爱冒昧双专门丹嘎
1: 米瓦蒙丹南是班是拉爱南巴冷爱蓬三阿米嘎来嘎帕之嫩坑蒙尊县มีว่ามงตันไล่จงรองไงพงชิงรามซาเปรนนันทาอันเทมีว่ามงตันนะกุมพรจำไรก่อละคำเทละคำไรมงการช่องคันก่อจับช่างวาลุงไงไรกจีชิงนอมไอมีว่ามงตันล้ออมิวกาไลกาพระจิสมรูมูชิงวังทามีว่ามงตันนันนาเมชาลักเดียจอมสกุลนาอมิวสกุทับกจาไอพระจิมชาพงกบามีสปันสลัดสโปรตัดลูกมงการติงแกมูมตาไอหนึ่งจ้ากระปริมไออากิวนซีลูลาใสอันเทมงตานาอามิวมีครุมสังคาจัดลำเพื่อเป็นน้องชมดคัดวาลูจงขวาอามิวชานีก่อนตาคมมีชาไรก้าไองูไอมีชงังสกังนามตูอาซงกระปะสักอับสโปรไลวาใสแต่ยีนาโมเมย์ไข่ตานาเตียนทาซัมอามิวทูสินตาวังก่อนนาคอมปรัวไอมีว่ามงตันนันล้ออมิวชากาไลกาผาจื้อหนึ่งครึ่งมงจุนเสียนชิเจนดันนาจิงนี่ชูจามงาชินยิงชตามลีทามีว่ามงตันสุพ่องปาดีเอาชันปูการับตัวมีว่ามงตันมงจุนชาสังรถเพียนนันบัตชิมลีตับลูกูนันบัตมลีละง่ายชิปาดีรับตัวลักษณะมชาไข่นาสักคงนาทูสิชกูเพื่อมิดไวครมูช่างหลอดเทียนพงสักคงเดียช่างจุงนาหมูลามีสากโลชงุนไงเทียมเรนองลีองดังดูใสช่างหลอดตับนูพงน้ำบ้ามะลีละง่ายสือละง่ายละคองละง่ายถอนเทียละง่ายละคองละคองถอนอามิ่งหลู่ล่ายเทียมเรนสักคงเดียช่างจุงใสจึงมีจู่จ้ามงาสิ่งยิงสตามลีนถอยคนง่ายก่อนนาสตามงานถอยสมงายาลเปรนช่างหลอดตับนูพงีก่ออาชงอพังไรลูซีเลียงโฮอินจางเลียนชานอินชวนช่วยลีเดียช่างจุงนาสักคงติ่งช่างหลอดลูใสได้สิ่งยิงท่าสักคงอินจางจันสีสามอามิวทุสินดานาลากษามงจุนเซียนก่ออาศักคุณยิงไรใส่ชื่อก็อาศักเชจจริงมีเกรกบาไอวาไรง่ามไว้ไรยังช่างหลอดตำนูเทียนมีว่ามงตันสุดพ่องบาดีพ่องชิงรานนั้นได้หลักไรใช้ลำมีอามาเนชื่อมีมตาไอชางกามีจังลำมงอาตาไว้มีมตาไอลำก่อมีว่ามงตันสุดพ่องบาดีพงสามอามิวมุ่งจินชาดีเพื่อเวนนามงทุ่งเรียบกาอนันโกมเตียนคัดว่าลูนาเร่ไปมิจังไอลำก่อทูสินดานามาชื่อมงมีว่ามงดานนันโกมเตียนมชาอีไม่ได้ลูนาเร่ทิ้งมีจักรจ้ามงอาชลข้องหญิงขาโจป่วยไล่ไอเทียมงจุนเซียนก่อเปิดยิงกันจ่ออมิวชาตักสู้จงเดียขาจือว่าสินาจงสังลำมันลูลานุไอชื่อยงบังทาปีมตุมีว่ามงตันนันนันบัลง่ายพงเปิดจิงกันจวอามิวชาตักซูจงเดจงวาลูลงไอซ้ำอามิวชาจงมาไตลูนาอุ้งกุยมีอยู่งาวไอสตาสตาสกอตาโคคาเกาท่าจึงไขนูเพอสกรัมเกาตันนาไรนะใส่ก็นามรดไอเปิดจิงเดลงวานูไอเทียนอันเหมินสวาดบางท่าสกันมงาติจิกัมไอตรงควันกลับมาคึกชึงกังไอเชื่อสกันต้มสัชตองและเบาหน้ากลัวไอปุ่มคู่กลู่เรือนีวังหมู่นาเชื่อมิถะไกรคำชาตุงาวไอ 是跟着阿米沙达克苏中正卡兰上瓦尔斯来是米塔能阿爱米成尤兰的爱跟多阿塞我也米成尤兰铁了保利过你得过那胖那这同美梦你得过是我那日跟着阿米沙达克苏中过中龙爱电了满塔蒙尊县过唐布兰朗那嘎什哥ส่งแปดหลังนากาเกินสี่เวียนแปดหลังนานุ่งมุคคลก่อนนาสามามิวมองมวยไข่กาสกบกลูกามไลไกตูลาพระจุมไลกาก่อกาตาไอกุ้งต้อนสมานกากระหนิงดีลูกคนเทียลูกคนจะทกกาไออินเซียนจะทกสมรู้อยู่กาสีละไงกาคนละไงไงดีเบียงกะเลียอยู่ไอเทมเรนชื่อกาละจุมไตเพื่อมนามกะระชรงมันนุไอชื่อบอดก้นนาดุงครังคุมจุบชื่อในทอมชื่อจงขวามงจินชาสุดพ่องปาดีโกมเดียนในพังปาดีเทอสุยามงทรับกาล้ออมิวชาชวามชานิเพออายุชลูไอพงมสามงทรับกาโกมเดียนนาสวยสิงโยชตาลามก่อกะกาไลกาคูเปียงกะเลทอนชนาจังเชยูชดาลามนาอิงโลดูเอภูกานาชวามชาดีพงชงรานนานเจลานาคลับโพจครั้งด้วยงามิดล้านลูกไงมีว่ามงตันสุดพ่องปาดีสร้างนาคูสิริกาจนในสลวยก่อนนามงจุนเซียนอีนางาแปดปาดีเพื่ออับหล่ออมิวชากาไลกาหนึ่งสามกามูเพื่ออัมนากรอมิดตะดิงนูไอปาดีสปันสลัดสโปรไอนำบัลลังไอพงหล่ออมิวชากาไลกามูธรรมชาณีก่อหล่ออมิวชานีอาทับกจาไอทุ่งเครื่องผาจือทอนมดุนปาดีเทอสุยาอาโจระจังลูกคูมินีทอนชนานาลิดลุงไอสักคงซ้ำไลกาก่ออินเซนมิจิงไงไลกาเรงไอสักคงง่วยนาไลกากนูอินเซนกนูสิจคูดูอุคูกนูลีสิมงาอินเซนเงียมโจกึงคายมสัตกุมลาง่ายไลกาอินไดพุงกีชงคันชาด้วยใจลังนาชว่ายงเพอเวลังสจำสปรานำด้วยอย่างไรลามาอุคูกนูอินเซนโจเงียมมสัตกุมลาด้วยจัดปังดูอย่างก่อไลกาเราที่มัวไวลังสจำสรามนูนาในง่ายจึงมีจู่จ้ารู้ชื่อมงานเย็นสตามสมทาอีว่ามุงดานาองค์การในกาไลกามุธรรมชาภูมิอเดียนนานาลุบสมรูสอกสกอนอยู่นามวยชงเดียนาสักคงซ้ำไลกาเพื่อชื่อจะทุกตันใสองจุนเซียนมงซ้ำไลกานานพันชลันชื่อจะทุกไอมุธาคันลมนูไอชื่อจะทุกอยู่ไอสักคงซ้ำไลกาก่อสักคงซ้ำอันอยู่ไลกาลังไอก่อเรามนุไอกูเวลังสจังขับบัตรใสปากกากระจาดในเพื่อซ้ำอันอยู่กากูเมาเจอตุงอาในกาลตาบุกน้ำบัตรงาบุกเพียงกิเลียไอก่ออายุเปรชชนขับบัตรใสมีว่ามุ่งดันสักคงซ้ำกากูมีว่าสามกากินสี่จุ่มกาละจังสโรนาคูตัวด้านในพังมงจุนเซียนก่อชื่อมดัวกากินสี่จุ่มปกทายูยูนามชาไตนางูไอกากินสี่กาตานูไอแต่ชนีก่อนนาชื่อมันก่อก่อรายการลับกับมันใครคิงมุ่นสตังตัวไอรายการลับลับสกูท่ามุ่งกินเสียงกุมลามีว่ารายการซ้ำรายการเรนีใครเรมัสไซอยู่เมานาจนเรมสัตกุมลาสกูทามตุนสตันไอก่อนำนักส่งไอและจมยีใครไรง่ายชื่อเจลูไอกากินสีโลและจมทุ่งยังเชกาอันได้บวกเพื่อจะผูกคงกาไอลำเรือทางจะทุ่งแม่สามมีวากากินสีจมปุ่งมสมลังรำชไรชื่อมตุนานปองตีนเขทั้งไหลกากาไหลกาติบสโรลันนาการไลกามุธรรมชาณีอามินูลามจุนโซลามสกอนกินชินล้านนาการกินสีจุมโกไปจัดบังตัดยิวไอ3มีว่ากากินสีจุมทาการกินสีมุนละคองทิ้งจัดจันกาบังตอนหุงไอได้พังมงาชิงยิงนาเตียนละมันทา 是三米瓦嘎跟四中米瓦三嘎跟四中翁的帐布米瓦三嘎来中来嘎蹦的松三嘎的帐子若断路塞带来嘎蹦的松的帐子若路断来浪过中华蒙真沙共产蒙丹带多拉爱过那来瓦亚สักคงซ้ำก้ากาเป็นสี่จมไหลกาด้วยละเบาสต้องเขาดูใส่ชื่อกาไอกระมงไหลกาลักษณะไหลกาปลูกร่มโลบเถอมีว่ามงตาล้ออมิวชากาไหลกาเงาตุงถาเมื่อจิงปังล้าไอคำดูง่ายเชียงละข้องไอคนยิงถามงจุนเซียนเมื่อจื่นนาไวมาใส่ชื่อไวมันนาชงไอชื่อกรัมกาและจังไอน้ำบ้านมลีปุ่งงูนากาเกินสี่จมไหลกาปุ่งเมียนสามกาโคชปุ่งจะทุกไหลกาเพื่อเชียงละข้องไอคนง่ายยิงถาและจังสโปรลุนนาสุดพ่องปาดีแต่โดดล่าไอและจานยิงอินทอยกุมพัชไตปาดีพงมชาและง่ายอ่ะชงหนึ่งนานามีชิงโยลามเทียมกามลิดกลอสตบลูนามีมดาวไอ
0: มาตุนนาสวรรค์ก่อนนาเขตด้านในมอเมย์ไปจอมตะกะจงขวามิวชานีตึงคุณง่ายชาจนไรคุเขากุนน้อยมาจุมเปิดเหอชันลกชาทะมีครุ่มนำปันปูสื่อกามาตะงาไอครอบชามชานีคำจางงามนี่แต่นี่ตีชิงที่เบี้ยนอมิวมาเดือบมองเดือบวิชีลิสวามิวมาเดือบกันวังป้องหัวกันมาเรียเปิดเหอชันล็อกชานีอามิวชามีครึ่งกระจาจัดกษิมตุนชากัวมาเดียมูกลอนนะอามิวชาสกุชวามชานีตึงคุณง่ายชาจนแรกก็น้อยมาจมจอมงางวยงาปิวแอลามชิจันตันนะเวนเทยดูสกุลละมานังเปิดเหอชันอามิวชามีครึ่งกระจาจัดกษิมตุนล็อกชากัวช่างวายังชวาตะปังกัวที่เป็นอามิวชานีอะติงเสียลิซัวมิวชานีอะวาชิชิงาเอกันซุมอีอมิวชานีอะกันซุมมิวาอมิวชานีอะอินชังโกจึงกะชาเนยต้นเอกันซุมเรากาตะเนลัมนีมูลูลูเรงาเออมิวชาชโกมคันลงไงจอมคันกันซุบลงไงจอมกาชาติลงไงจอมชาจงหวาอมิวชานีตึงคุลงไงชาจนไรคุเข้ากันน้อยมาจุมตากินตุนเดียชงลำเดียคำช่างว่างาไออามิวชามีครึ่งกระจาจัดมาควันก่อชกองตะบังทะงวยกระดูงาไอเปิดเหอชันลกชานานันเจียนชินชนกระถองก็ช่างว่าอย่างมุ่งไออามิวชานี่อะกัวกับไรนี่อสันอสังงาไอคูยันเทียยันลำเทียลำดีกัวกับตัวงาไอผู้พ้นปลองกาเทียกโลลุกโลชาลัมปงไออามิวชานีกถึงบูถึงเปลี่ยนคูเราชากโกจอมงานนะถึงคุณง่ายชาจนไรก็น้อยมาจมครั้นวางามาไอกุยขวาชูเมื่อบอกพ่อหนีไข่ต้นไอมเรียกตานาลัมคูคำไรวายังปงไออามิวปูพ่นปลองปูพ่นไออามิวชากุมไกนีฉันเอาหนีจนไรจอมจมจะถ่าใจไอชามกุมโมลุงาไอฉันเถียกกาชาขันนาเดกดูครันว่าบงไออมิวชานีไรเดียมชินชนกะท่องนันโกกนวยสังประเจมีนาดรามสาจอมงามใสนันเจียนชินชนกะท่องนามเรียมชาอีจือชินดานีโกชินชนกะท่องโกนำปลงไอพงทัดช่างว่าไอนี้ไรมาไอสมชิจันหนิงระวายังอีจื้อชิงเทียกกามเรียมชานีกว่าอาจังสกุปาติรับตัวอาสุยานีมาติชิดตัวครัดว่าไอกตาทาชินชนจึงคาจันหลักเลยใช้มันว่าไอลำสกุหมู่เจเลยว่ามาใส่ชื่อจุนไอช่องเดียชันเดียกว่าสกรินสกรูเรียบรังปุ่มเรียค่ะแต่ลำมองอุ้งข้างไอมาจวบมาชาโลมาโลนีกว่าเรมิจังนาอุ้งไว้สามาไอหลับมาปาดีเทียอาสุยานีนั่งกลุ่มลายังกว่านันเจียนชินชนกระทองยาแต่นี่น่าจนแร่ได้หลูนาเรียดุมตากัวกับลาขามาตัวเฉลียนลา รัดกามตุลาลายลำถูดครั้งอันเทียนันเจนชิ้นชุนกระทองนี้ครูแม่รู้อย่างลำชกูปาดีเทียอสุยากรุมชิดวนนายังละจังล้านด้วยใครเรียง่ายยาแต่นี้นันเจนชิ้นชุนก็ปีละการย่ำไอลายลำถึงกูชกูนี้อ่ะจึงคาลำก็ดูยับติครั้งลู่เสทางกาชัวโมโดมงเมเรก็ดูครั้งใสแต่ทะเลนะเมเรก็ชมูชมัดชราเทียชัวถึงนูนิมงกับลาลูเซมจัวมเรมชานีมิวมเรมชานีจนไรงาลุงาปราลำทะมนุเอลำนี้คำชาลูเซเดอมิวชาโลมลอจอมจุมไอตุงคูกบาทะถึงกอชกูนาอันตามชาคุมชกูกอปาติอาอจูเพเจจูตุมนามีครึ่งมังรุมไรช่องลำเดียจอมชกุดชังครัดวังงามไอแต่อันตากอรู้อยากจำเจาะครึ่งยังชัวย่องสังกรมกระแตอันตากวกบูกราลำงายังกระทองติ่งหน้านี้สาจอมคลุ้มลมงายนมวันนมลาสีป่วยงาจังอุ้งกุนดูไอนี้อุ้งกุนดันจากุมโชลูไอนี้จากุมโชบรูเร่งหน้ามีครึ่งมังรุมไรรุมฉึงเตาขั้นงามไอนันเจนชินชนกระทองเทียชกุมละไงชาดินไอวิชีกันวังอมิวจงกจิธามีว่าอมิวชาจงมานีเทียที่เป็นอมิวชาจงมานีสปอยล์ไงก็จอมตุงลีซูอมิวชาจงมานีเทียเปออมิวชาจงมานีหยุบกุลไงก็กระตันจาลำไรจอมยุบเรียลำก็กุเลยมองอมูกาไอลำแรงไอจงเดก็ปุ่งไอกันวังตัวกันมาเรียปุ่งไอกระทองปุ่งไอถึงก็น่าดูครับว่าไออามิวชาชกูจงมานีก็ตั้งกึ่งตุนเดียนครึ่งซาไอเดียนท่าอามิวชามีครึ่งกระจายจัดมคอนจอมคอนอามิวชาคุมชมันชลิชยังโมจอมกโลโลเรมาไอเดจอมราหนิงระวายังจงนาสรานีก็มาดูอาสัลวัตเทียนันอามิวชามีครึ่งกระจายจัดชินชปันโมเพจงกกก็จงกกชิงกันคันเวชจอมครัตวามาไอเทียมเรนมาดูอาเมกอมยันคันปิมปรูยูไอโมลามนีเทียจงมานีเพะนอกจีไอก้อนนาอมิวชังชิตาคุเขากุนอนมาจุมชิตากรมชิงเต้าคัดราไอมินเวชวดครัดว่านางกวกไงลมไงก้อนนางลมกระเดมงกระเดเทียงข้าลู่ง่วยคุเขากุนอนมาจุมลำปินวานาคุรังคังเสียมาจุนครัดวันนาจงขวาอมิวชานีครังผลไงชาเรียง่วยมินเพะอามิวชาชกูจงมานีอามิธาชวดต้นลูเซ่ชงเดียกว่านาวิชีกันวังรับตัวอสุยานีกว่าปาตีอาอามิวชาตรากังกะชตุมอามิวชาชกูชวามชานีเพะมาจันไหลเกลก้าวชงุนนาสุสุลำเดียวิคุมชังวานาลำเพะกลัวไอโมลำชกูกว่านากรีมดงมุขูมกระกลัวครัดว่าไอมาจวมงตันอาอายุชลุตราเทียปนปะกรมชิตัวตระลำชกูนี้ทุงโกชกูก็ดูคราชจำครัดวาลุนนาโลทำไอชวามชานีเรางางุยงาปิโอลุนนาคูชกุดไอลำลุมอทากรมครัดวางาไอยาแต่นี้จวนาชกงปุมหลังกาขามสมชามยันละไงกวกุปยนลุยไอมงการมนันกันรานทองแรอะชากาอังกวแรงงาไอวิชีกันวางทาชามกบจงขวาอมิวชานีตรงคุณง่ายชาจนไรคุเขากุนนมจุมงูไอมีครุ่มนำปันปู่อันชจังชามกบอมิวชามีครุ่มคุเขากุนนป้องพอมไอครังมันกจานีคำช่างลู่ไอมจัวชาเดก็งางาไออมิวชาสกุมงจังชานีอะมีมันทางางุยงาปิโอไองาปราอันเทเพชดันดันไอกบูสมแซมีมันใครโมลูชจังงาไอมาตุ้นนาคนชงก้นนาไข่ตันในหม้อใหม่ไปจอมตะกะ
2: ตงคงมอมตุซีจินพินกู้เฉินชนกระทองนามาเรียมชานีแพซากวนไอหม้อใหม่ชื่อกามตัดงาไอคุปชวามชานีคำจังไอมินนี่แต่นี่นามีว่ามงตันสปอมปาดีเทีย 伊那蒙多蒙腾热不干那路阿明沙毛梅了咋开呀爱电他能拍听了空也什么安宁他东空某某多习近平伊南国蹦里这不索斯根靠买时来大力不阿明多蒙多大力庙完巧干么日故事能通过度那不然不上你拍撒关爱蓝是简单那这么大拉嘎听了空也是梦啊您是您难上外爱贴是大了爱你头也是出口压过那可能爱压了不然他东空某某多习近平过一那蒙多昭通大力亏面热是啊那不嘎达我嘎母是啊个汤汤蹦里就有空路点能暖自娘空上看那我告诉白母贴这是干碰生日热增卡拉在这不少时间都送入科目爱婚姻这块多他东空某某多习近平一那蒙多大力而还卡那么高那完巧干么日故事能团过而还卡弄那都空不能跟着么嘎我告诉我爱我比我撒拉撒三次管科目爱昆边铁你不算断爱我开哭看你那卡弄那卡昆拉跟弄哇苍山不不看是没蒙着买个大塔是带上那干部你铁那蹦中点买胖尊爱那蹦你带拍没劲的呀他们爹个爹您来爱他们看你带他高三座那拍没么大爱那爱是带上那干部你拍而爱看能那卡啊当么当啊怎么是爱个扎扎爱啊没准大屋爱习近平孤身个痛那没人么啥李德昌啊你大哥啥都在李德昌啊你大哥是多弄过了不爱命他怎么啦啊喵喵日都不是怎么断你大王啊散啊行能不能把你不按时长你大么啥是你度那么啥老么里啥啥这么爱母那是哪真有个不爱习近平尊爱你带过那啥么个该他不透为那坑么个那么个不断路爱你带尊日你大王国没干那你啊崩哭个楼爱你大他绕个张爱咪妹那不敢生然拍没进大路爱爱站该贪尊路梦梦碰尊爱个大他习近平贴不干不上你王个大哥专门懂着他这妈爱习近平尊爱爱过你带浪是南北人爱浪大力过都不爱那个只爱过你那苍山不不贴而还卡弄拍那又是爱该都没有爱南铁啊阿布拉兰萨姆爱胖该有没日爱你唐王那边你敢不爱是用拍因南他都空跟让么嘎该他不个家爱不努克是单让爱安提啊大哥买这天是咋高爱那爱东空某某都习近平那阿强不尊嘎过因南蒙正沙啊国王心动过南中大亚赛铁门人门南跟着这天是咋可爱蓝拍阿扎阿瓦这把几了张克瓦爱民棍梦说是做鸭克瓦路塞一南蒙多拉布多贴蒙多阿苏亚尼勒达阿拉湾多朗那贴克朗爱哭而还卡农没眼顶拍我告诉我克瓦塞听密这口杂这口是古宁贴听了空也没什么宁他蓝造贴布拉布拉爱蒙康勒空朗并不如有爱而还过但恋爱我告诉我阿云西路拉塞听了空也是死你宁他卡农顶那卡啊当不当是您真的满他那把了空盘过嘟噜听了空也是没赞您听了空也是这口您听了空也困您我都没来没什么您定卡农顶那卡啊当不当是大声一定盘了空过嘟噜卡当不当没啥滚盘着盘梦更样个渣爱爹来往啊爱听了空也困您卡农顶那卡啊当不当滚盘爱哭这不有样 ทับกุจายคูมสัตยางาไอเปออามิวชานีงาชนูมจูไอกูชันหนึ่งทอนทิ้งคงไอชิกรูนิงกวนนามเรียมชานีอะตุมด่างครั้งกรัมชัยจะทุกไอมูกลัวพังไวกวนนามีมอยนาตุมด่าวังสิงเพะมกบมกาไอมิงตจิกมสัชกับยามวยนากงพันผาจิไรตึงสานีแพ้ชงเดนาเทโรดีกลอชไบตนดูใสมจาไรจะสันจะเสียงไอครังมงเราจะคุ้มสุบตนลุนนางามกาเราทากเราสันเสียงจัดวาลูชรามกบครั้งลู่ไอโมโตลามเทชวามโตนีชวามชานีแพ้ปรุคอมลามไกรมนุลูชงนงาไอเขาหน้าคันขามจวยมีนัดอัพโรบังกุ้งนำพลโดดโลดทัดบังไซจีกุ้งนำพลบางไอคูไข่ไอเขาหน้าก็ชูล้าลู่ไอมัมจุพันกินคิงคองก้อนนากินคิงนี่มงาจ้าดูย้อมมัดไองูดิมมนูก็เย็นละคองโยมงาก้อนนาเย็นกรุเย็นสิงเกตูระจัดลุนนาวูมีท่าตามล้าลู่ไอชองกุมโปรก็ชองเดียนาท่าโจจันงาไอตูครงกันรามจวดตาถรายชาเทกินกะไลคำกะโลไอละมูกาแพะไขมูปูขอมกามูวังชาคูโกโพลานำซินนำโซนีไข่หนาปูขอมชานีแพะซาอยู่ใจชงนซาติใจชงนแรมาไอกุมไกตึงลานีตาวังโกชางันนากะโลนามูลูรัมมานีมงตาปูกันทังวันนาพกากาชาตามล้าลู่ไอช่างกุมโปรจพันทำมีจันชาบีแรงง่าไอปรับประลำนานความช่างไหวเฉลยก่ออยากขักลำการครุ่มไอก่อจะลู่ชาแรงง่าไอไรดิมอยากขักลำคำก้าวไอทอมก่อมูมตาไอจะลิลีจอมไอปุ่มสันจอมไอขะมีหมอยน่าเฉิงรานมาจิงตาลู่ไอลำนี้แรงง่าไอในทางกามองชัวมชานีรำรำสุสุงวยเบียวไอพงชงราเดียคมชังวายลำทะพรึงจุกคำชาลู่ไอมิดงวยเบียวตุ้มไอมิดวันลี้วันเกาลู่ตุ้มไอมิดนี้แพ้กลายลาลู่ง่าไอเอ๋อให้ขาน้องนางขาชาพันราจังอันเทียจากุมโปรสุสุลำกัวพันจังรังง่าไอลี่เต๋อชังกำช้ำมิดพรึงจบเลียนนิ่งงาจนดันไอย่าแต่นี้ตุงคงมุ่มดูสิจิมพินจับนาจันจันเดียมดายูไอชาก็ปัจจันสันจอมไอขะก็ลุมัวสมัยนี้แพะอสันชาทองมดุนดันลูยูยูชาเรไอขะพุนลานีขะน้องมะกอคันไข่ต้นไอขะนมรึพุนก็วาคราขะก็กุศบใจไอมานีเทียดาวานาบีมาหลับเก้าไอผู้คอมชานีก็ไอชาก็โยอันงามาไอตงคงมุ่มตัวสักเสียตัดปงเตรียมไอชาก่อยาชวามชานีตัดปงสาเตรียมช่องไอชันนันไตลุมาใส่มเรียมชานีตงคงมุ่มตัวอรให้ขะนองเดียกลางใบตุสันนาเจดลีจอมไอขะพนลากระทับกลาไรกุนองไอขะน้องสายูนาแพะไกรมิดมดาชังงาไอ

0: 壮壮，团走半河。
1: 晨光壮壮，团走半河。
0: 晴空万万，孤单伴人行。
1: 晴空万万，孤单伴人行。
2: พี่น้องเขาตั้งไหนตัวอยู่ริโอซาอยู่แล้วอาคิงฟอกไปเขาอ่อนกันมาถ่อมชิงกว้ำอันเป็นผูกกัดห้องคำใช้ปันเงินห้องที่ถ่อมยีนนั่นไหนคือมองเหอพี่น้องเขาตั้งไหนเช็คถ่อมชิงครับถ่อมคำมันห้องว่าฟ้องจ้องกัน

0: พี่น้องเขาตั้งไหนกองพวกปกเลยปล่อยแม่เนาสู้ตองเหอพี่น้องเขาตั้งไหนอยู่ดีชิ้นหวานขึ้นใจเหม่อสง
1: 云南先是不爱什么拉苦是不拉达正破嘎苦不可能为是不爱那个爱
2: 云南先是不爱什么拉苦是不拉达正破嘎苦不可能为是不爱那个爱
3: 시감단가아이컵누와푸나오니감장암니목환능위슈바이아디안바이두라아이인달랑나목환능위슈바이아디안타문어보이칸컨슈비오아이목환니방단나숑난에옹사우루증통감무지브랑디좀슈무위슈비오단나이문어운시엔무에목환좀따까

ันเทียงตากุมตุนเล็ดหรือคำทดไรกัดโลนาวปาลีดชปากัดโลชวังอมิตรเรารุมเล็ดอสุดมันนาวงูนาวากัดโลมตุนนาทุ่งขึ้นมันนาวเซียนงูแหมควันไปจอมตัดกัน

0: 南广播电视台民族广播，
1: 云南广播电视台民族广播，
2: 那好阔不几里，
3: 正阔噶天五千尺外，
2: 甘带十三班呐，
4: 李苏我师傅，
5: 广播涵盖的红，
0: 不同的语言传递同一个声音，
1: 云南广播电视台民族广播，与您真情相伴。
6: 甘美国家甘罗黑靠顶门广播局放拉萨马武汉帕萨中华回放甘合甘索
7: สวัสดีพี่น้องผู้ฟังทั้งหลายผู้ขาเป็นตันคำเขาเสียงขับเสียงสอบองนี้ผู้ขาเดียวกำคับอันมวนวันที่ฟังนั้นเพียวหือดังไรฟังประเดี๋ยวนี้ไว้ฟังกำคับเศร้าเมืองใหม่

ไว้ฟังกำคับใจติดน้องเศร้ามึงซุ้งในกำคับคับบาไต่ประพันน้องเศร้ายามนั้นอยู่ในกังปล่อยยิ้มเล่นพกน้องเศร้ามึงซุ้งสักมาโตดีเหล่างามพยันใส่กว่าจัดมักใจเด็ด

0: 光壮壮，汤走半河。
1: 晴光壮壮，汤走半河。
0: 晴空万万，孤单半人行。
1: 晴空万万，孤单半人行。
2: พี่น้องเขาตั้งไหนตัวอยู่ริโอซาอยู่แล้วอาคิงฟอกไปเขาอ่อนกันมาถ่อมเชิงกวมอันเป็นผูกกระท้องคำสายปันเงินหวงที่ถ่อมยีนนั่นไหนคือมองเถอะพี่น้องเขาตั้งไหนเช็คถ่อมเชิงฮับถ่อมคำมันห้องว่าฟ้องจ้องกัน

0: พี่น้องเขาตั้งไหนก่อนพ่อบอกเลยปล่อยแม่เราสู้ตองเหอพี่น้องเขาตั้งไหนอยู่ดีชิ้นหวานขึ้นจะเหมอสง
1: 云南先是怪什么拉库是布拉达正破嘎库不可能为是怪阿嘎爱
2: 云南先是怪什么拉库是布拉达正破嘎库不可能为是怪阿嘎爱
3: 是干嘛的阿爱可不能不能你看着阿姆你不可能为是怪阿点白度的爱你带浪呢不可能为是怪阿点他มันเอาไปคันควันสปิวไอมันควันยี่ปังตันน่ะช่องนั้นเอองเสาลู่จึงทงกรรมมันจีบังดีจอมชงวยสปิวด้านในมันเอาเซียนง่วยมันควันจอมตัดกะ

นชวนกังวังเพ่ก็มันเอาปุกางานนะชกวนชกเราชมิงามาไอยามตุนนะจึงโพจัดพงนี้อะมันเอาปุกานชวนนางเพ่ขับเต่าละกาไอง่วยมควันเถะมันเอาหวังเถะอันเถะเรามันจะช่างวายอยู่กัน

อันเทียงตากุมตุนเล็ดหรือคำทดไรกัดโลนาวปาลีชปากัดโลช่วงอามิดเรารุมเล็ดอสุดมะนาวงูนาวากัดโลตุนนาทุ่งขึ้นมะนาวเซียนงูแหมควันไปจอมตัดกัน

0: 就陪住着不，你咪莫寡妇妈妈的瓜里去哇，再路子嘞。
1: 云南广播电视台民族广播。
2: 云南广播电视台民族广播。
3: 那好可不吉利。
4: 正破价贴五千出柜。
5: 降低十三分呐。
6: 李松武师傅。
7: 广播涵盖的红。
1: 不同的语言，传递同一个声音。
2: 云南广播电视台民族广播。与您真情相伴。
8: 甘美国家甘罗黑靠顶门光波及放拉萨马武汉塔萨中华回放甘合甘索
9: 斯法萨利比农普方当来ผู้ขาบินตันคำเขาเสียงขับเสียงสวบองนี้ผู้ขาเดียวกำคับอันมวนวันที่ฝั่งนั้นเพียวหือดังไล่ฝั่งประเดี๋ยวนี้ไว้ฟังกำคับเศร้าเมืองใหม่

ไว้ฟังกำคับใจติดน้องเศร้ามึงซุ้งในกำคับคับบาไต่ประพันน้องเศร้ายามนั้นอยู่ใดกังปล่อยยิ้มเล่นพกน้องเศร้ามึงซุ้งสักมาโตดีเหล่างามพยันใส่กวจัดมักใจเด็ด

ลีเดียพี่น้องผู้ฟังดังหลายเขาเสียงขับเสียงสอบปองนี้ก็พี่ออกถึงที่นี้ยินดีกับดังหลายรับฟังน้องเศร้ามึงล่ะสังมาเราง่ำหน้าขวังตัวนี้ไหลปบใสน้องนั่งโปป้าหือหัวใจปีตกล้วนอยู่มึงล่ะ

อ๋อฮกูยามีเตียที่กาเวที่เจาะก่อนนะฮันนี้กูชาตังอะคือไล่เจิมมียาทาเหมือว่าจ้าชาเวซึ่งเฉลี่ปิลาเวปาตองาคือวินนี่ห้าติขอเกติขอก็ดาลางาคืออันโตกูชาตาทาอบูอื่นยา

อ๋อฮกูยามีเตียที่กาเวที่เจาะก่อนนะฮันนี้กูชาตังอะคือไล่เจิมมียาทาเหมือว่าจ้าชาเวซึ่งเฉลี่ปิลาเวปาตองาคือวินีห้าติขอเกติขอก็ดาลางาคืออันโตกูชาตาทาอบูอื่นยา